0: ในพระเยซูเริ่มในเมืองนั่งและอยู่หลังคืนซอกชวนสิ่งพร้อมทักประกาศนิเหงเจียวของชุนตอนในจอหลังคืนซอกของชูก็เลยบอกเกิดของแม่มาริยาสิ่งทุกเรื่องใหญ่พักประกาศนิเหงก่อนดำสงจอมตัวลุยนิเหงผู้ข้างโดยหลักจะหอยเอิญไปในวิชูไว้หลังคืนซอกของชูสิ่งร้อยเพลงนี้นิเหงก่อนดำน้ำจีนจอมเกิดบาทหิวเจียสีแก่มาตุยพวกละคาร์โบ้องดาสุเอลเมกินเมเชยบอกเอาเมสักยุบบอกจะเด่นซึ่งเป็นเด็กที่เหนื่อยดาวองไปหวานตะเวนที่เหนื่อยนำชื่นเฉื่อยใบลงนำลงทั้งที่เหนื่อยมากที่กำลังนาฬีมาคงทุกแม่งจัดยาหนาวเพราะแห่งเชื้อหยดเนื้อชนนี่แหละที่เหนื่อยมากใบคุ้มพื้นใบตำพันใบจงการใบตื้อเก่งที่กำลังมาทุกแม่งแม่งบุ้มไม่อีควาติโบกุ้งดันบ่อไอชุดวันแห่งความนายสิ้นชวนดวงจับเด็กที่เหนื่อยดาวองใบตัดดวงจับเด็กที่ไม่พึงแห่งชาติโหนมาบังหมอมาเชื่อหลังและพี่ชูชั่วสิ่งเจริญชั่วยิ่งเด่นตายสั่นนึกความดีโดดเผอลิ้นทันลิจิวิวัชชอบเหลือลำวิ่งเหลือเงาวิ่งก็เหนื่อยที่ปานเส้นเบาวิ่งเช่นชักปวดหลังรุดเด็ดมาไม่เท็จติดเงี้ยชิ้นเด็กที่กับวัชชอบเหลือปวดหลังนอนคัดก็ยิ่งด้วยตอนเด็กวิ่งเหลือวิ่งยาที่บอกแม่มังไทยแต่เราล้างบิดให้ยีเขาเป็นแดงชิ้นเจริญแม่ฉอดคนวุ่นยิ่งเหนื่อยวิ่งลำอันเท็จบาดมัวมันกู้ล้มมันเนิบเนิบจงจ์ซึ่งจะออกก็เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวจ่ายเนิบเดี๋ยวสมบูรณ์ปกสมแห่งฐานแย่งยากขึ้นนี่เหนื่อยจากแนวเดิมนี่เองที่มีบิดต่อเลยนี่เหนื่อยกูหรือบิดต่อแห่งจองกับยาเด่นซึ่งช่วยเหลือตนเองนี่เหนื่อยสักดีเหนือเวทสักเรียนบางหมู่สักดีฝ่อมเว้นนี่เหนื่อยดังออกรู้เกิดกว่าตัวกูยาเด่นแบบนึกงานซึ่งจะหุ่นเซอร์กว่าเดี๋ยวฝ่อมเว้นเกิดกว่าทัดทุกแนวนี่เหนื่อยดังสมจองบุญเศร้าเราทัดเกาะช้ำหนักบิดทัดบาดบิดทัดติ่งบิดทัดเงียบบิดทัดหลักที่เหนื่อยท่านช่วงแผ่นขวานนายชิ้นชู้บริโภคเกิดผัวแม่มาเรียชื่อแหล่งทศกัณฐ์ที่เหนื่อยเชียมชุดก่อนใดบาดชิ้นชู้ชุดแหล่งจอยจีเอ็มยินเย็นเจ้าบาทอนบาทแห่งท่าน
1: อาเมน
0: คือเชียมเยาว์กบเวียนกับผู้ชดชู้ดับคิดพุ่งพวกแห่งชุดตาให้จัน15ฟุตเดี๋ยวดิ้นบาดยืนหลอกผู้ชดผู้ชู้ยีชูและฮือริโพสตินาชุกรให้ยีมินบ่อใดยื่นหลอกยื่นซอดขัวตาตาเสียปานจะชุกรยื่นเงินกันเพี้ยศาสบานจะชุกรยื่นเงินยื่นหลอกหมอฮือวันนี้เหลือคู่กันบวยแหละตัวโดยนี้1 lần đến với lòng thương xót 1 lần làm chú lòng thương xót Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ vào tay sư dữ tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa chúng ta cùng trung thành với việc lần chuối trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.

0: ในคริสต์ลงเดือนนั้นก็อยู่หลังคืนสอบทุกวันสิบพ่อพักทุกการนี้เจียวของชุมตอนใดจะหลังคืนสอบของชูก็เลยบอกเกิดของแม่มาริยาสิทธุเพื่อนใหญ่พักทุกการนี้เลยก็ดำสงจอมตัวลุยนี่เลยผู้ข้างโดยหลักจะหอบเกินไปในวิชูวิหลังคืนสอบของชูซีร้อยคนนี้ที่เลยก่อนนั้นน้องจีนจองเตอร์บาทหิวเชียสีแก่มาตุยทุกลักกระดูกของดาสูเอเมกินเมเชยบ่อหอบเมสักหยุดของเจดินซีคนนี้ที่เลยดาวองไปหวานตะเวนที่เลยนำชื่นเฉยบัดยงนำลูทั้งที่เลยมักที่กำแบกนาลีมาคงทุกแม่งฉันยามนาวเขาแห่งช่วยหยุดเนื้อชนนี่แหละที่เลยมักแบกอุ้มพื้นแบกตำพันแบกจงการแบกเกลี่ยนี่กำลังมาทุกแมวในวันนี้อีกความติดบกผู้แบ่งบ่อไปชุดความแข็งความนายสิ้นชวนดวงจับเล็กที่เหลือจะโอมแบกตัดดวงจับเล็กที่ไม่พึงไปซัดตะโพนมาบังบ่อมาเชื่อหลังและชี้ชูชุดสิ้นเจริญชวนยิ่งจะเด่นตาสั่นลึกกว่าที่เด็กหลงเพ้อลินทันลีจีวีว่าชอบเดี่ยวลำมีเหลือเงาวีก็เลยพิมานเส้นดาววีเช่นชักปวดหลังชวนเด็กมาไม่เท็ดติดเย้ชีวิตนี้ที่กับตัวจอดเยอะปวดหลังนอนคับตัวนี้ด้วยตอนเด็กวุ่ยเกลือวุ่ยยาที่บอกแม่มั่งคายดังเราล้างบิดให้ยีเขาเป็นเด็กซึ่งจะเดือดแม่จอดคนวุ่นที่เหนื่อยบิดลำอันเพชรบาดมัวหมันตัวล้มมันเนิบเนินโจมจึ๊กซึ่งจะห่อก็เดี๋ยวเกลียดเดือดจางเนิบเดือดสมบูรณ์ปกสมแข็งถามแย่งยามเอิ้นที่เหนื่อยจากเงาเดิมเงียบที่มีบิดต่อเงินที่เหนื่อยผู้หรือบิดต่อแห่งจอดคับยาเดินซึ่งจะได้ตัวเด็กมีเหนื่อยสักปีหนึ่งเวทสักเดือนบางโมสักปีสองเดือนที่người đang có ước được hoàn tụ với gia đình tận nước ngoài xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu lo âu thất vọng chán nản vì thất bại vì thất tình vì thất nghiệp vì thất lạc những người thân chôn thành khoản này xin Chúa mời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa chị em. Giờ cầu nguyện đọc cơ sốt Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng cơ sốt của Chúa như Chúa đã hứa với Postina. Chúng con hãy dìm mình và đặt dương lòng cơ sốt của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng có ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng cơ sốt, một lần làm Chúa lòng cơ sốt, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuối, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.